0: นี่อันนี้น้ำมันลาวกตัวตงอะไรตัวละพาร์เมพลูประวัติตัวใส่แต่เด็กรำมักบรัวงประวัติตัวอุดาลอันใดที่เบรดพอสปากีตัวใดอันนี้เลี้ยงไม่ยับบุวยับบุนอาจจะก็มีเสียเดียวมึงใครก็ตกดาวะมาเก่าวันกับการจีบุลันพี่มังงะละเปล่ามึงเรียกเร่เน่เราอะน่าจะงะพะอามาปะต้วงมังกระบวดกระบวดปะยั่วจะตรวจผู้โชคเกอร์บิ๊กตันลวกคนะมาอยู่อะมาอยู่จะปิงดาได้มาอะโต
1: ขันตัวบิเซมูบิเซพันโตนิ่งเตียงโบราณอะไรโอเปสปิงโตปลันตาตังลันตังปนิยามันเสียมาอยู่ด้วยเนี่ยขนาดเต็มเลยเหล่าก็ยังไม่ยังไม่โอเคขนาดเดิมเลยมาสเดี๋ยวรีพอร์ตคงจะอยู่เพื่อไปตัวปุ่นตั้งปนิยาวดีละบารูดินมูตะกษักษักเต
0: ะเตะมะลีกระดิบมานวดยานิมะลีจ่าปีมะลีอุดรงานน้าบ้าก็ขนาดบังยาเด็กกูลาจะบวชฮะดังสารี5ริงเงียบไปเด็กกูลาเนี่ยอะไรเนี่ยนุ่งช่วงดูเอ็ดเนี่ยนู้ดได้อีนี่ได้เคลียร์ไม่ใช่เด็กเนี่ยกะลามาจากกะลาวะเนี่ยดีไหมน่าบักกาเด็กเดียโตเนี่ยไม่ว่ามันจะมันแค่กะดมปะเฮ้ยได้ดีนี่กิสาอากิกายุตาจากบลาวะเสกกุลาตาจากบลาวะเสกการามสมาดีอันไหนลูกไม่ยันยันน่าสัวไปในสกุลาเด็กสกุลาได้เนี่ยได้รู้ตัวอีนี่เด็กโตเนี่ยได้มันไกลยาดีเวบีกินได้ตุเดียตุบริรวบลาวะคือการังนะเกียกเลียนาได้มีเลียมาไ
1: กลโอ้ปัญญาปัญญาเอ๊ชรามาลุยายนี่สงเอาตุยายากบตัวเอ๊ยามัยกูงี้กะลาวะกระเดริมปูบังัดกันไงมันลาวะมาเลยเราก็ยังไม่ยังไม่อะคอมโพงี่กะยังไม่เสียตีตก
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินี่เนี่ยเนี่ยงัดเนี่ยงัดเนี่ยมาคิดจะนำเบียร์ได้บ้าบารูนักเท่าดีรารามีเมียลาลูริงานลารามีเบียร์ลาลูริงานนักเท่าเดียร์นู้ลาลูริงานเราเก่งที่จีจันเตียลาลูใบรีพอร์ตงั้นแกพูดเลี้ยสกินี่กะที่ดุนยาสระแวกตุยละแน่เดกะมันแซงติมันเลียแบบบาลูบักกะเดตุเฮ้ยนักแรงอะติตูแซ่ตูแซ่ละมันเลียกะบวด
1: อิตุปตังจุกาอิตุซัมมาอาริเมงโกจุกาลา

ังปัมปางนามวัดยาติปุสวัตดดาริอัตตัญจวัตวิกมันสยอยานักคุติเกากระดาปุระอัตตาจุอัมปรานมาตะเกตุมบัวบักกามันตันบัวพุจังลักกามายาวเย่บลังไอตบกะกะญาราวสิบาวมันสาสดันตอดาสุอักษริตุนตรงดุจลุญมัวบิงลังจลุญุกามตนิเกบัวลําเวตอดาสุอกิตจังมิญะเดบกะนิเกญรีเอดุระดุเรบลาบังอริยันตอกดาสุอกิตนุตวะมันสาสดันจาลาคุติปันกบัวเอคุปูจังดาบะเบะบุกไก่ไอตั้งโตตินสายกลักกาสังเกตนิพันกลักกาติงกำบดังกวบกมันบาดเอเกอริบายอคุราวันดิจังลาปันปันมูกริงาลิดีจาวังลาอากิมะกังตบัวเบียอคุสาริตุนัสรินตะญาบะลาริงกาเอปตังสาริตุบายมาลูกสาริลัมปดูตังกาลัมปวังตังสมาเดงานุสิกจังเวรานิตุบัวกำปังสาริตุดิบายกิตามารินตะTang kau dah muda ngirup jelaya lempang tubuh apa di palang sarito dengan di wae sama di